0: ต้องไปได้หมี่กว่าเป่าซังเหยียนเน่ในสปอกเป่าเฉินตือตังตือเอาซังเหยียนหวานหวาตังเสียวไปที่เป้าเสียวยินเหยียวเฮกไปไปเต้าเหยียวเต้าอังหวนลายแม่แม่เปี้ยเหยียวหวนปั้นเหยียนเยียนเยื่อเหล่าซังเหยียนไต่ให้เก๋โมลาหวนเม็กเฉียนซึ่งอันซาตานส่วนเห็นเองสีปังเดียวหวนเก๋เซียวโหเอแต่กี้ก็ไก่ตัวมาไต้หูเสาเหยียวสะบ้านเหยียวสู่ชงขึ้นไต่ให้เหยียวเฮกไปติ๋งไปกินปีงหลังงี้ห้าเหยียวเฮกล้อมากกว่าลูกฟันเหมือนไป
1: วันลี่หยงฮับได้ชิงเฉินกูเปิ้ลวันมาเสียวซานเนี่ยตัวกีทับย่าเฮิ้นเดียววันโนไว้ตังขึงฟ้าลี่หยง
0: เตยังเจียวฮับฮองหยงเฮาซานเนี่ยไปขึงฟ้าเขาเก่งสงกังเมียนสู่เดียวเดือบยาเฮากำซือกาตังหมอนโลเปิ้ลฝูเจียวอู่เซามงซานเจียนเตยยาวสู่เสียววาเหยาอี้เหยาโยกี้เกินไฟเมียนสู่เปลี่ยนแบนกี้ซานเนี่ยวันลี่มีตักซักนังดังเก่งสงเมียนสู่เวินหน่อยลองเชียนสามปักลายเวินปวนเป็นเงินปีเต็มเซาใส่ปักฮัชแมนซังอู่เย็นหลู่เป้าสินซันเป่งซึนต่างเป่งซึนเปียออกเดียววันโลปังสาซวยลี่สาลี่ตัวหยงไฮฟัดหางหน้าหมอสากยาเหม็นสู่สากยาเหยาฮักสากยาเชียงดังตึ้งไปเดอซันเป่งซึนยุ่งเกายุ่งเตยซันปักฟันเหม็นเหม็นสู่เหวินหน่วยเคิงฟังไงเชียนเกียวต้องหวังฟ้นกันไปปักฟันเหม็นหินเป็นสาวันลี่เหยาเฮกทรงซิมสองเหม็นสู่สมกยองงี้หลังงี้ห้าเนียนซึนสีที่เก่งสีเสาเข้ากับต่างเงี้ยฟันเหม็นซึนเหม็นปวนเป็นเงินปีเสาเข้ามากกว่าสองฟันสามเชียนเหม็น
2: ซันเป่งซึนเหยาใจฉาซังตังจีหงเว่ยจั่วซ่อง
1: ซันเป่งซึนเอาปั้นเหยาสากังตังเกหงตังเยิงกำตังปังตาซีปูลิงดอตังเหยียนไดดอยงกียงซิกตังซีปูกะโฮโซเฟกะนงโฮเตอฟันเซียนซะปะไลโมซุนซากู้เลกู้เก่งตงกวาเฟยี่เซียนซึนไดดองกู้ซาเตียนฝงปูกีหงฟ้าซาวันลี่ลังซังเซียงลังตงเฟยงเลฮอยลินเฟยนังตังซุงมันก็เกียมินซุโดเกียนเลกูบันอันมีมีซาเปิ่นโฟกังมินซูฮูเด
0: กันปีดอกวงตีมินซูวนหน่วยตักซักซวนอันฝนฝนออกกว้างเห็นเศร้าอันกี้กู้ยังซุงมันกี้ไอซิกซุงมันมินซูการเซนเอลอ้นเป่าตัวเซนงี้หลิงเอ็นเนียนตัวเต้ากวงตีเกี่ยวผลต่อเขาซุงยังมินซูวนหน่วยเคิงฟังไงเซียนซองเอ็กเอเซียนสปาฟันแมนตัวสมตาเศร้าฮัชเก้าอันซุนอันเสิร์ตเตี้ยมเมื่ออันซุนอันเสิร์ตเตี้ยมเอาเฮิร์ตสามปักฟันตั้งห้าปักฟันแมนไงเซียนเซียนฮังไปเข้าซองแต่ต้องเกี่ยวใส่เซิงสองไงเซียนเอาเปียงมากกว่าปักเอ็กแมนกวงตีสิงยงยังแห่งกู้แตงต้องกังมียังเกี่ยวเกี่ยวเล่งใส่ซ้ำสิงลักไปกังกี้โก้ไก่ซุ่งว่าเมียนสู่หลานสันเอียวเชียวในรายได้เปลี่ยนหมอใส่เสาใต้ใหญ
3: ่กิมก่อนอันฮังวอกกันให้สื่อเหยียนกว่าตองตาเชียงปลากินซังอีเยาเดียให้ปอบบุบันกูได้ปั่นเดี๋ยวกังมิงปลากินซังอีซันเย็บเยาปอบบุบันได้กูปั่นตาซื้อเสียวไก่เสียตาเชียงฮัมเฮาตั้งปีเหรียญดำทั้งสั้นเสาอ้นเตียงกงเฮ
0: กีเสียกังกวนโยกีกู้ยังเสียงต้าเสียงเออให้กับพวกยากวงตีอันใต้เต่าลีห้ามให้ฝั่งสังกังชิบได้ให้ลีเดอันเสียงต้าเสียงเออให้เปิดลงเส้นสุวรรณกันต่างคิดดิทำหวานเยาเกินให้กวงดิ้งดิ้งเป่ากู้หองเกินกูเสียงไปว่ากีบยากิมซังกว่าตองเสียงเยาเออเสียงม่วงปักลายถูกยาหงเต็งว่าออกเต้าเยาเราได้สั่งฟันเตียวโอติ่งกันยังกิ้งเสียงฟงเซาอังหยาง
4: 本次我们捕捞的是我们养了一年多的粤东大鱼
1: 被内斗挖坑堵鼻红瓜洞都到成六本币来，股币金生以内，送得放近等放近本币到，都给币红得近币平，近好成云来送介绍。
0: 小东给，当晚等黑话的币金生寡档被翻来近，当本应币几咁高典型，股币金生寡档内，发现本本寡档，使得成红成本，对币那有安海不不安，横发币金生大成产业，米矮矮有根。
5: 一方面，它打通了周年养殖链。
1: 负面呢，得打动了好比大象链条，对用了三年打字，小几些大象，含好等比连登峰山受安定共好。另一方面，也经常以寡动大象点爆了跟好象没保密界，得当了三年经时有益，帮助海洋经时恒发所识的。
0: 尽管实际生活叮当国部门联合引发。变另一个光电影地福利实地经史，顺用电视生物恒发第一位行动方案，深入实地共感方面，光电一后落水后，鲁生行动，微软等必备股，日常多亨深入电商对接活动，百姓搬得线上直播，打扫电商深入什样米特色。罗斯收钱恒发方面，一立立沽空本贵变白，光电电商世界收钱，本地各类近往世界社活动米特色，本打报。收钱，让上银行介绍，同时很好手使用 AI 手点商融合，被广大另外等等行那么。海浪甲股方面，价位很高，基石是打低三成，韩国点商，同时各班来上东盟收地，涉近往收户，手活动代购，各地环境手钱包价格方面。